เอ๊ะเตี่ยวแท้ล่ะงารู้ตุยผู้จักล่ะจ้องก็บ่ดูฉู่ซั่วไปมะแลงาติงแกก็บ่ดูช่วยตะแลม้าโหตะแกฉิยะล่ะม้าโหตีเซ็งย้วยย่อตะล่ะโมโหก็เบดูตึกค้านตะแลลูตะโกมีมีเหมี่ยวลุตะแลงเย้ปี่มาลุผิดยะล่ะตะแกกั่นก้องเหย่ล่ะคุยอยู่กองซาตะม้นเตล่ะตะตะลุ้มเมล่ะยูต้าเดอเมอไอ้เล็กอ่ะเบ้มาเลยกบ้าเสจี้ผิดเยแล่เป็นนะลุงหลอกลูดีเลยเมฆงฤอะพี่ไอ้เถ่ท้าเดอไม้ป้องหาหมอกตัวเลยจี้ฤตานีเซ้เบ้ล่ะนายหมออ่องตวย

ketchup. And then I'll catch up. You said the job. We said KI. The egg out of the job. I don't let these up people. Didn't tell me I'm so tired. I don't get to trouble, hopefully. And that can be. Don't car can be sitting lonely in a wind and regard. I don't need the way. A gentle sitter job. Yoga gets so jiggle with cook and I'm there. Machine and again I lay. A dead way, big hair. I don't need the way. Away you did. We die so good people. Now draw me good, Chappie. Seriously. That person knew any child. Did you go away, PDFK? Now don't be the way. But the uncle, yeah, sent you here. A third way, baking at it, you may be the way that. Now don't be gone on the money. เดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี
know that you know what I'm talking about. It's shareable.

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the encounter. I don't let these up people, didn't send me out so tired. I don't get to trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. I don't need the way. A gentle sit a job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A dead way, big hair. I don't need the way. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางจอมเรียกกุบจีนซีเอสต์ได้เปิดสิ่งเล่นในใจจีดูกากรีบีดีเอฟกานางจอมจีดูด้วยหนูจะเอามุกเย่เย่เย่สั่งจีนอัตตาดูเป็นแค่อะไรหนูไม่รู้จีดูเรียกานางจอมอีกคนมันมาด้วย
1: Naruto,